0: ก็ซีเจียงลำโกสังคมมาเกิด
1: บริจีเต็นซัมกิเกจิชินจุนตะกว่าก็เตกุงเวมปรองกักไก่เตกุงเอสกับพัลมริชเดลันโดรสโอฟุอิกุเรนิกิเทเรนไก่ไก่เวชาวกูกิอาจจะจุนตีฟีอาเอ็นซีเอสอุนเยวลิฮักนะอังนิสโออุยสิกากัดลงงกิอัตตโตไก่Acontece como a Goha, Goma, Havanaha, Kamen Tamzika, Secretários-General TIE, Freinar de Nasi, Ki, Go, Koro Yutanti, Koro He, Faivo, Koro Koro Itetamanu, Kriklu, Kohazi, Kherina, Teanet, Antausha, Kainti, Rebecca, Hrenspan, Gwe, Orgutaku, Tungo, Tavem. Acontece como a Goha, Dreams, O, Taiwe, Anaisnas, O, Municipalitete, Siki,ke tokwe a akhna unda so landro so fu wa khata kai yo ke hem ki khama tun dak te shatra ti kwa ko para ta kha gi ti ya kai sha kulina ko chiri mo hi ta borong kara ko hi e borong kasi kam ki e wo ko isi ki ta kon te se ko khedam bori e te ki gu tam seis ire tam no x ka fm ki